0: You're watching Al Jazeera, a reminder of our top stories this hour. Iran has fired more missiles over Jordan, a day after an airstrike on a US base in the country killed two American service members. Bahrain and Kuwait have also been targeted. And the US targeted Iran for the eighth consecutive night of airstrikes. Keshem Island and an under-construction nuclear power plant site were hit. Washington says the overnight strikes were punishment for the attack that killed its soldiers. Ukraine's president says Russia has hit Kyiv with one of the largest waves of ballistic missiles since the start of the war. Ukrainian military says 41 missiles were fired at the capital, killing at least one person. Fears about the Iran war have sparked a gold rush in Thailand. In some farming communities, people are turning to gold panning to earn extra income. Here's the story of one rubber farmer from central Thailand.
1: ผมมีสวนยางนะแล้วก็เวลาว่างก็ลงมาร่อนทองเป็นอาชีพเสริมรายได้คือว่าไปช่วยในครอบครัวทองเราราคามันเมื่อสมัยก่อนทุนละ 800 เดี๋ยวนี้ขึ้นจาก 800 ขึ้นมา 1,500 1,600ก็ไปช่วยได้เราได้ทองหุ่นนึงเราไปซื้อปุ๋ยได้เป็นลูกพอมีสงครามเกิดขึ้นมาเมื่อยังไม่มีสงครามปุ๋ยมันลูกละ 300 หรือ 500 ตอนนี้เกิดขึ้นไปเป็นลูกละ1,000 กว่าขึ้นไปมันก็ผลกระทบเยอะ เกิดว่าสงครามเกิดวันนี้ทองเก็บไว้มันก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมมันก็เกิดกะว่าเก่งราคาว่าต้องขึ้นแน่วันนี้ใช่ไหมการร้อนทองนี่

0: You're watching Al Jazeera, our top stories this hour. U.S. Central Command says a service member has been killed in northern Iraq following an Iranian strike on the country. The soldier died during a controlled detonation of an Iranian drone left unexploded from the attack. The Kuwaiti Foreign Ministry has condemned an Iranian strike on one of its water desalination plants. It says it's a direct strike on civilian infrastructure and a violation of international law. Jordan has summoned Iran's envoy over attacks there. Now, fears about the Iran war have sparked a gold rush in Thailand. In some farming communities, people are now turning to gold panning to earn extra money. Here's the story of one rubber farmer from central Thailand.
1: ผมมีสวนยางนะแล้วก็เวลาว่างก็ลงมาร่อนทองเป็นอาชีพเสริมรายได้คือว่าไปช่วยในครอบครัวทองเราราคามันเมื่อสมัยก่อนทุนละ 800 เดี๋ยวนี้ขึ้นจาก 800 ขึ้นมา 1,500 1,600ก็ไปช่วยได้เราได้ทองหุ่นหนึ่งเราไปซื้อปุ๋ยได้เป็นลูกพอมีสงครามเกิดขึ้นมาเมื่อยังไม่มีสงครามปุ๋ยมันลูกละ 300 หรือ 500 ตอนนี้เกิดขึ้นไปเป็นลูกละ 1,000 กว่าขึ้นไปมันก็ผลกระทบเยอะเกิดว่าสงครามเกิดวันนี้ทองเก็บไว้มันก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมมันก็เกิดกะว่าเก็งราคาว่าต้องขึ้นแน่วันนี้ใช่ไหมการร้อนทองนี่เราต้องใช้เวลาอดทนที่ว่าจะได้ทองหรือไม่ได้ทองนี่คือว่าเราต้องใจเย็นมาก
0: At least one person has been killed in what Ukraine says is one of the biggest Russian attacks since the start of the war. Kyiv says at least 41 missiles were fired at the capital. Ukrainian air defenses intercepted less than half of them. An apartment building was hit, and several fires have been reported across the city.